0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทท่ามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดลามให้เต็มติงลง
0: เย่ตกวาดีบรอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดีก็ทู่มันจัง
1: ญานกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกีปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานาลิปีตกวาดีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันจังนาจีนมัมฟาอัด
0: ญานทังถ้าลาหูลงเทรปีรอนกวาดี
1: ฮานาลงเทรปีเลบะมันายกะเดกะปุโตอาซาตึโฮยังตามีฮานาปา
0: แบบปุตัวซาดาชาเตงกวาจีจีนยูสร์พีสบาอวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนาดาสร์พีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตึลาเกยันอีวาวะสร์พีอาเซลาเกยันอาเซกัดอลิปีสังสังลิปิลิปีไกโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนสร์พีมาคาจีเนื้อสร์พีสบาเนียวอาฟิอาเซดันบาเนียวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันเมื่อเซนจูชีฮันนาไปยังเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวฮาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวัยยัน
0: เชฟเนียวฮาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิอาลุกสมาเวฮันปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังก็เพื่อดูกี้ยังเพื่อเต็มเพดึงเงินอุ่นพิษังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสักการ์ลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.